0: Australia kalau saya lihat dari tim pemain-pemain individunya itu siapapun terjadi trouble atau masalah apa kartu kuning atau dia kena kecelakaan itu semua hampir rata
1: bisa digantikan.
0: Ya, skillnya sama.
1: Bisa digantikan.
0: Ya, tidak ya. Terlalu jauh lah. Karena mereka sudah cukup lama ya bergabung, mereka bersama-sama, rasanya tidak ada terlalu yang diragukan.
1: Nah, dari tim Mesir itu sendiri Bapak, siapa nih selain dari kaptennya itu yang sudah kondang kemana-mana itu siapa yang perlu diperhatikan benar-benar itu?
0: Kalau dari Mesir itu
1: ada beberapa kan itu?
0: Kalau secara tim ada Salah sebagai kapten, terus kemudian ada dari kanan luar itu siapa namanya?
1: Masmoud bukan?
0: Kanan luarnya itu juga cukup cepat, sama yang gelandang tengahnya itu, yang nggak salah dia main di klub Inggris sih, cuma saya lupa.
1: Ada, saya juga lupa namanya Pak itu. Nah, jadi kira-kira nanti untuk menghadapi Mesir ini apa yang perlu dilakukan oleh Socceroos?
0: Menurut saya sih main bebas, maksudnya jangan terbebanin.
1: Tanpa beban,
0: dan kemudian ritme penyerangan dan kembali ke belakangnya itu harus dijaga dengan pola-pola yang selama ini dijalankan, Bu.
1: Saya takutnya itu kadang-kadang dalam masa transisi itu membahayakan sekali kan, Pak.
0: Nah iya, di situ saya bilang antara kecepatan tim depan, tim tengah dan tim belakang itu mereka harus koordinasi yang selain menutup. Kan kalau nggak salah biasanya polanya itu 4-3-2-1 dia pakai itu. Tapi ya kita nggak tahu, pelatih kan menurut saya udah cukup bagus lah
1: Popo. Dan itu ini akan berganti-ganti pula. Nah, Bapak, ini tim Socceroos saat ini kan tim yang paling muda ini dalam sejarah. Yeah. Australia itu sendiri itu.
0: Ya, yeah, tapi menurut saya bisa lolos ke 32 dengan mengalahkan Turki ya kemarin
1: itu. Yeah, yang cukup kuat sebetulnya.
0: Cukup kuat. Itu kan suatu surprise. Turki itu kan udah pemain-pemainnya itu bukan pemain yang ini, dan mereka banyak main di klub-klub Inggris kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi menurut saya sih udah punya poin
1: tersendiri
0: untuk maju.
1: Ya. Iya. Nah, Bapak, jadi kira-kira menurut memang sulit juga untuk memperkirakannya. Tapi selain saya ingin mengamati penjaga gawang itu, Bapak. Itu Patrick Beach itu.
0: Selama saya ikutin sejak prakualifikasi cukup bagus ya. Safety-nya juga antisipasinya cukup bagus sih. Sejak dari prakualifikasi ya, waktu masuk Asia itu, mereka cukup tenang, cukup ini. Kan kalau dilihat dari nilai kebobolannya kan nggak banyak.
1: Betul. Iya kan? Berarti itu kan dia lebih muda begitu loh Pak. Kalau dibandingkan dengan Matt Ryan misalnya itu, dan pengalamannya juga begitu.
0: Sebetulnya sih untuk pemain itu bukan soal muda dan tua ya, menurut saya itu adalah dari segi dia bisa mengabsorb dari polisinya, dari pelatih. Menurut saya itu tidak satu jaminan bahwa kalau muda itu masih terlalu kurang pengalaman atau apa. Menurut saya sih enggak, Bu. Ya.
1: Karena Bapak sudah menyangkut masalah pelatih, jadi Popovich itu bagaimana Bapak melihatnya itu?
0: Strateginya cukup bagus. Menurut saya Popo ini instingnya dalam perubahan 45 menit itu, dia membaca situasi itu cepat menurut saya. Jadi mereka kadang-kadang tidak sampai ke menit 60 juga mereka sudah masukkan penggantian.
1: Nah itu sangat penggantian, masalah substitusi itu, ini sangat-sangat satu dapat dikatakan strategis, juga sangat penting kan Bapak, kapan itu dilakukannya misalnya gitu.
0: Oh, itu tergantung dari situasi.
1: Iya, iya.
0: Kalau menurut saya biasanya umumnya pada menit ke-60 itu dilakukan penggantian. Tapi kadang-kadang ada situasional yang mereka harus memberikan determinasi yang lebih cepat untuk memproses itu. Mereka kadang-kadang di menit 40 atau 50 itu sudah ada penggantian.
1: Ya, tapi sekarang satu hal lagi Bapak dalam apa kejuaraan Piala Dunia ini ya, yaitu break untuk minum itu sepertinya apa? Sepertinya ini sekali baru begitu itu. Ya, sebentar, nanti kita bicarakan selanjutnya Bapak. Ini karena waktu telah menjelang. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti pada hari Rabu pada jam dan gelombang yang sama. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Lao on mobile, online and on radio.
3: SBS เป็นบอลแตกต่างกันนี่แมน SBS Lao ท่านกำลังหับฟังภาคลายการภาษาลาวของ SBS จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
4: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคาเมเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 นแลงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
5: SBS Lao แชร์เรื่องต่างๆของพวกเขาใน Facebook
6: นี่เป็นข่าวล่าสุดสดๆฮ้อนๆเกี่ยวกับซอกเกอรูในฟุตบอลเวิลด์คัพซอกเกอรูได้บรรลุเป้าหมายของเขาเจ้าในการเข้ารอบต่อไปของเตะบาลแชมเปี้ยนโลกหลังจากการแข่งขันกับประเทศพารากวัยทั้ง2ทีมบ่สามารถยิงประตูได้ในการพบกันที่สนาม Bay Area Stadium ในซานฟรานซิสโกนี่เป็นเทือที่3ที่ออสเตรเลียได้เข้าไปถึงขั้นน็อกเอาท์ในแชมเปี้ยนโลกและเป็นเทือที่2ติดต่อกันที่ได้เข้าถึงระดับนี้ซอกเกอรูสอยู่ในตำแหน่งที่2ของกลุ่มดีแจ็คสันเออร์ไวน์กล่าวว่าทั้งทีมนั่นกำลังเฉลิมฉลอง
7: Amazing two World Cups in a row two second placesit shows the kind of steps we've made but this was the
6: แล้วกล่าวว่ามันสร้างน่าอัศจรรย์เบอร์คับ2เถือติดต่อกันในตำแหน่งที่2 2เถือมันแสดงให้เห็นว่าเฮาเฮ็ดขั้นตอนแบบใดแน่แต่มันก็เป็นความคาดหวังสำหรับพวกเฮาเราคิดว่าในครึ่งเวลาทำอิฐในสมวงทำอิฐก็เฮ็ดได้ดีหลายส่วนคู่แข่งต่อไปของออสเตรเลียจะบ่ฮู้ว่าจะเป็นทีมใดจนกว่าบายมืออื่นเมื่อผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่2ของกลุ่ม G ถือกำหนดมันอาจจะแมนอิหร่านเบลเจียมหรืออียิปต์ก็ได้ท่านสามารถเบิ่งการแข่งขันเตะบาลแชมเปี้ยนโลกทั้งหมดอยู่ใน SBS และ SBS On Demand ยังมีการถ่ายทอดอย่างเต็มเกมนำอีกที่พอดคาสต์พิเศษของ World Cup 90+ สบายดีหัวข้อข่าวประจำอาทิตย์มีดังต่อไปนี้มีการพบอีกกรณีหนึ่งของไข้หวัดนก H5N1 ในออสเตรเลียสหรัฐอเมริกากล่าวว่า Strait of Hormuz ต้องเปิดและฟรีและข่าวกีฬาแคนาดาพาดตำแหน่งสูงสุดของกลุ่มในฟุตบอลแชมเปี้ยนโลกต่อไปแม้รายละเอียดของข่าวพร้อมด้วยข่าวอื่นๆจูลี่คอลลินส์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมได้ยืนยันผลที่เป็นบวกเทือกที่3สำหรับไข้หวัดนก H5N1 ในซาวออสเตรเลียพร้อมทั้งอีกกรณีหนึ่งที่ต้องสงสัยอยู่เวสเทิร์นออสเตรเลียกรณีที่ได้รับการยืนยันเป็นเถื่อนทำอิฐที่ถูกพบในซาวออสเตรเลียและนายกรัฐมนตรีของรัฐพีเตอร์มาลินอสกัสกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่เห็นนกที่บ่สบายหรือตายควรรายงานทันทีทั้งกรณีที่ได้รับการยืนยันและต้องสงสัยได้ถูกพบในนกทะเลอพยพหรือ migratory seabirds และมิสคอลลินส์กล่าวว่ายังบ่มีสัญญาณของโรคนี้ในภาคเกษตรกรรม
8: As I've said in recent days, I do want to assure the Australians that our
6: นางกล่าวว่ารัฐบาลได้เตรียมพร้อมในการรับมือต่อไข้หวัดนกและอยากให้ชาวออสเตรเลียแน่ใจว่าการรับมือต่อไข้หวัดนกของรัฐบาลยังว่องไวและประสานงานทั้งได้ใช้มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพอีกด้วย สหรัฐอเมริกากล่าวว่ามันจะบ่ยอมรับความพยายามใดๆในการเอิ้นเก็บเงิน

0: จากเฮือที่เดินทางผ่าน Strait of Hormuz รัฐมนตรีการต่างประเทศมาโกรูบิโอได้มาถึงคูเวตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปเขตอ่าวที่มีจุดประสงค์ที่จะลดผ่อนความเป็นห่วงเกี่ยวกับข้อตกลงสวขาวกับอิหร่านข้อตกลงนั้นมีจุดประสงค์ที่จะเปิดช่องแคบคืนใหม่และให้การบรรเทามาตรการความบาดในขณะที่การเจรจายังดำเนินต่อไปเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมิสเตอร์รูบิโอกล่าวว่าทางน้ำนานาชาติต้องเปิดและฟรี
1: I think the whole world will be against any mechanism that charges money to use an international waterway. It's that simple. The president's already said
0: เรากล่าวว่าทั่วโลกจะต่อต้านกลไกใดๆที่จะเก็บเงินเพื่อใส่ทางน้ำนานาชาติเพราะการใส่ทางเดินเรือนานาชาติจะต้องฟรีลาริซาวอเตอร์สผู้นำพรรคกรีนส์กล่าวว่าพรรคของนางเป็นห่วงว่าการตัดงบประมาณของโครงการประกันความพิการแห่งชาติหรือ National Disability Insurance Scheme ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตการสอบสวนของสภาสูงหรือ Senate Inquiry ที่นำโดยพรรคเลเบอร์ที่กวดกาเบิงการลุด NDIS ได้ถือขยายออกไปจนถึงวันที่14เดือนสิงหาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนของพรรคกรีนในการปฏิรูปภาษีของรัฐบาลกลางการเปลี่ยน NDIS จะเหตุให้ผู้คนหลายกว่า 200,000 คนถูกถอนออกจากโครงการในระยะ4ปีเพื่อถอนเงิน 38,000 ล้านดอลลาร์ลาริซาวอเตอร์สผู้นำพรรคกรีนสกาวาพรรคของนางสามารถโน้มน้าวรัฐบาลให้ลบล้างสิ่งที่นางเอ่ยว่าส่วนที่หายแห้งที่สุดของกฎหมายและนางสัญญาว่าจะต่อสู้เพื่อให้มีการยอมรับหลายกว่าเก่ามหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงที่สุดของออสเตรเลียในการจัดอันดับทั่วโลก UNSW อยู่ที่อันดับที่19ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกครั้งล่าสุดของ QSซึ่งสูงกว่า The University of Melbourne ซึ่งได้ตกลงไปอยู่ที่อันดับที่22มหาวิทยาลัยอีกหาแห่งของออสเตรเลียได้ถูกจัดอันดับอยู่ในห้อยอันดับทำอิฐของโลกซึ่งได้แก่ Monash University The University of Queensland และ The University of Sydney UNSW กล่าวว่าการดำเนินงานที่เข้มแข็งของมันสะท้อนถึงการเอาใจใส่ต่อการค้นคว้าการร่วมมือในอุตสาหกรรมและการเตรียมนักเรียนสำหรับเวียกงานองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการระบาดของอีโบลาในแอฟริกากลางยังไวกว่าการตอบสนองมีการยืนยันหลายกว่า 1,100 กรณีและ277คนได้เสียชีวิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและอูกันดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าการติดตามผู้ติดเชื้อความสามารถในการเปลี่ยนปัวและการฝังศพที่ปลอดภัยยังเป็นการท้าทายที่สำคัญโดยที่มีการคัดแยงอย่างต่อเนื่องเหตุให้การตอบสนองซับซ้อนขึ้นทิดรอสอาดามอมเกเบรียสุสของ WHO กล่าวว่าความเสี่ยงทั่วโลกยังต่ำอยู่ถึงแม้ว่าประเทศฝรั่งยืนยันว่าพนักงานสาธารณสุขคนหนึ่งที่กลับมาจากประเทศคองโกมีผลตรวจเชื้อไวรัสที่เป็นบวกก็ตามตอนนี้มี 1,094 กรณีที่ถูกยืนยันและ277คนได้เสียชีวิตการระบาดยังดำเนินไปอย่างว่องไวรัฐมนตรีกระทรวง Multicultural Affairs กล่าวว่าคำปราศัยของโพลีนแฮนเซนที่ National Press Club ได้เน้นนักถึงการขาดการแก้ไขทางนโยบายของพรรคของนางผู้นำพรรค One Nation ได้กล่าวปราศัยต่อ The National Press Club ในอาทิตย์นี้เป็นเถื่อทำอิฐในอาชีพทางการเมือง30ปีของนางเฮียงห้องให้ออสเตรเลียให้เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเดียวและกล่าวว่านางต้องการเห็นการยุติของความแตกต่างทางวัฒนธรรม The National Group ที่เป็นตัวแทนของชาวออสเตรเลียจากพื้นฐานที่แตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาหรือเฟกากาวามันปฏิเสธคำเบ่าของมิสแฮนเซนโดยเอ่ยมันว่ามันเป็นความพยายามที่จะฟื้นฟูนโยบาย The White Australia Policy และส่งเสริมความแตกแยกรัฐมนตรีกระทรวง Multicultural Affairsแอนแอลลี่กล่าวว่าคำปราศัยของมิสแฮนเซนเป็นความเกียจชังและขาดความรับผิดชอบออสเตรเลียโพสต์กำลังเหตุเครื่องหมายการต้อนรับอพยพคนที่1ล้านนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ด้วยตราไปรษณีย์หรือ postage stamp ใหม่การออกแบบเป็นสัญลักษณ์ของผู้คนที่มาโฮมกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมด้วยจุดแต่ละจุด

0: เป็นเครื่องหมายการเดินทางของแต่ละบุคคลมันถูกพัฒนาโดยการร่วมมือกับองค์การอพยพขององค์การสหประชาชาติหรือ The UN Refugee Agency และสภาอพยพออสเตรเลียหรือ The Refugee Council of Australia เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ40ปีของอาทิตย์อพยพและเพื่อแสดงการสนับสนุนต่อบทบาทอันสำคัญของอพยพชาวออสเตรเลียกำลังสูญเสียเงินเกือบครึ่งพันล้านดอลลาร์ต่อปีเพราะปัญหากับห่านขาทางอินเทอร์เน็ตสื่อสารมวลชนและบริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆรายงานจากศูนย์ค้นคว้า The Telecommunications Industry Ombudsman and Consumer Policy Research Center กล่าวว่าผู้คนหู้สึกติดขัดกดดันและส่วนหลายบ่ถูกเอาใจใส่เมื่อพยายามแก้ไขการห้องเรียนปัญหาทั่วไปรวมถึงบัญชีที่ถูกปิดการเข้าถึงที่ถูกปฏิเสธค่าใช้จ่ายที่บ่ขาดคิดและการบริการลูกค้าที่บ่ดีซินเธียเกเบิร์ตผู้กวดการอุตสาหกรรมหรือ Industry Ombudsman กล่าวว่าลูกค้าควรได้รับคำตอบที่ชัดแจ้งเมื่อมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ต SBS กล่าวว่าหลายกว่า 1/3 ของชาวออสเตรเลียได้ติดตามการถ่ายทอด FIFA World Cup 2026ของ SBS ในเก่ามือทำอิฐของการแข่งขันชาวออสเตรเลียหลายกว่า 11.6 ล้านคนได้เข้าไปที่ SBS เพื่อเบิ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกในอาทิตย์ที่ผ่านมาโดย 46% ที่รับชมผ่าน SBS On Demand มีประมาณ 3.4 ล้านคนได้เบิ่งการเสียใจของ Socceroos ต่อประเทศเจ้าภาพ USA 2-0ในตอนเสาร์ของวันเสาร์วันที่20มิถุนาประเทศแคนาดาในฐานะเจ้าภาพร่วมผ่านตำแหน่งของกลุ่มหลังจากได้เสียใจต่อสวิตเซอร์แลนด์2-0ในเมืองแวนคูเวอร์รูเบนวาเกสได้ยิงประตูขึ้นนำเพียง1นาทีในครึ่งที่2ก่อนที่โยฮานมันซัมบียิงประตูที่2ซึ่งเฮ็ดให้สวิตเซอร์แลนด์นำหน้า2-0หลังจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูเดวิดพูเตสำฮองของแคนาดายิงประตูได้คืนให้แคนาดาด้วยการสัมผัสบานเทอร์ทำอิดแต่ว่าเจ้าภาพบ่สามารถตีเสมอได้หลังจากหมดเวลาผลการแข่งขันได้เห็นให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้นำของกลุ่ม B ในขณะที่แคนาดาต้องเดินทางไปอเมริกาสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกหรือน็อกเอาท์สเตจมาถึงข่าวกีฬาลิโอเนลเมสซี่ได้กลายเป็นผู้ยิงประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเวิลด์คัพหัวหน้าทีมของอาร์เจนตินายิงประตูในเกมที่พบกับออสเตรียในเท็กซัสเฮ็ดให้ลามี17ประตูลิโอเนลเมสซี่วัย38ปียิงได้16ประตูเท่ากับมิโรสลาฟโคลเซในสถิติที่ผ่านมาด้วยแฮตทริกในเกมที่ต่อสู้กับอัลจีเรียในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เมสซี่กำลังเหรียญฟุตบอลแชมเปี้ยนโลกครั้งที่6ของลาวหลังจากได้เหรียญเป็นเธอทำอิฐในปี2006จบข่าวประจำอาทิตย์
1: They track. They target. Prices can climb. Startpage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.

0: Facebook ช่วยทานฟังภาคการภาษาลาวได้ทุกเวลาและห้นแหงจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กรุณาให้คะแนนด้วย
1: รัฐบาลได้ประกาศสิ่งที่มันอธิบายว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการบริการจัดหาเวียกในระยะ30กว่าปีระบบนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวออสเตรเลียที่ว่างงานให้มีเวียกเฮ็ดแต่ด้วยการสืบต่อของพันธะผูกพันห่วมหรือ Mutual Obligations และผู้บริการจัดหาเอกชนผู้สนับสนุนกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นบ่มีหยังหลายไปกว่าการเปลี่ยนชื่อเท่านั้นซิดนีย์แลงรายงานสำหรับอแมนดาริชเวิร์ธรัฐมนตรีกระทรวง Workplaceมันเป็นการยกเครื่องด้านบริการจัดหาเวียกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียในรอบ30ปี
2: At an individual level, the system has one objective: to place people in a suitable
1: ในระดับส่วนบุคคลระบบมีจุดประสงค์เดียวนั่นก็แม้นจะเฮ็ดให้ผู้คนมีเวียกที่เหมาะสมและมีความหมายแต่มันต้องเฮ็ดหลายกว่าการจับคู่ด้านเวียกงานระบบการบริการจัดหาเวียกที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ผู้ที่สอกหาเวียกในเวลาที่เหมาะสมภายใต้ระบบปัจจุบันชาวออสเตรเลียหลายกว่า1ล้านคนที่สอกเวียกต้องได้พบกับผู้ให้บริการจัดหาเวียกเอกชนภายใต้โครงการ 2,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่ระบบได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าบ่ยุติธรรมและเป็นการลงโทษพร้อมด้วยการเรียกร้องเป็นประจำเกี่ยวกับการระงับสวัสดิการที่บ่เป็นธรรมและผู้ให้บริการที่คับเคลื่อนด้วยผลกำไรรายงานของผู้ตรวจสอบ2ฉบับของ Commonwealth พบว่าการระงับเงินสวัสดิการของผู้คนจำนวนหลายเพราะบ่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการสอกหาเวียกอาจผิดกฎหมายนางว่าการเปลี่ยนแปลงที่นางได้ประกาศนั่นเป็นผลสะท้อนของการรับรู้ว่าระบบในปัจจุบันบ่

0: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
1: Mom, please.
0: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
1: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
1: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
1: What's in your wallet?
0: Oh. That's my boy.
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and A member FDIC.
3: คุณและพยานหลายหอยคนรายงานนั้นพบว่าวิธีแก้เดียวที่เหมาะสมกับทุกปัญหาของ Workforce Australia กำลังปล่อยให้ผู้เข้าร่วมจำนวนหลายเกินไปบ่ได้รับความช่วยเหลือที่แท้จริงและสร้างความให้ประสิทธิภาพในระบบภายใต้การเปลี่ยนแปลงจะมีวิธีทางใหม่3ระดับยิงตามผลของผู้เข้าร่วมที่ได้รับการประเมินใหม่เพื่อระบุอุปสรรคและระยะห่างไกลจากตลาดแรงงานของแต่ละคนภายใต้สายที่1รัฐมนตรีกล่าวว่าจะมีการบริการทางดิจิทัลสําหรับผู้ที่มีความรู้ทางดิจิทัลและพร้อมที่จะสอกหาเวียก
4: Compared to what's currently available, Service Stream 1 will be truly effective and an efficient way to support participants.
3: เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันสายการบริการที่1จะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้เข้าร่วมที่ต้องการการสนับสนุนน้อยกว่านางวาสายที่2จะมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาความชำนาญและความมั่นใจในการกลับคืนไปเฮ็ดเวียก
4: Supports under this service stream will focus on what we know works to get people into jobs, like active job coaching.
3: การสนับสนุนภายใต้บริการสายนี้จะแน่ใส่สิ่งที่เฮาฮู้ว่าได้ผลเพื่อให้ผู้คนได้เวียกเช่นการฝึกฝนเวียกงานการสนับสนุนพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกและการฝึกฝนที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานที่ตลาดต้องการแต่การสนับสนุนเหล่านี้จะต้องทํางานให้ผู้เข้าร่วมโดยการเชื่อมต่ออย่างชัดเจนกับเป้าหมายของเวียกงานของเขาเจ้าและกับเวียกงานที่มีอยู่ในบ่อนที่เขาเจ้าอาศัยอยู่สายที่3ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมผู้คนที่มีอุปสรรคที่ซับซ้อน
4: We know many people in this service stream won't have a linear path into work
3: พวกเขาฮู้ว่าหลายคนในสายการบริการนี้จะบ่มีเส้นทางเข้าไปในเวียกโดยตรงฉะนั้นสายการบริการนี้จะให้เวลาหลายขึ้นมีความยืดหยุ่นหลายขึ้นและการสนับสนุนหลายขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจและความสามารถการเปลี่ยนแปลงนั้นบ่เป็นที่พอใจของผู้ที่สนับสนุนการปรับปรุงระบบเพนนีออลมันเพนโฆษกของพรรคกรีนส์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บ่ได้สอนหยังเลยสําหรับผู้ที่ตกเวียก
5: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in
3: ถ้าหากรัฐบาลจริงจังเกี่ยวกับการปฏิรูปเหล่านี้มันจะฟังการตรวจสอบของตนเองในปี2023ที่บอกเขาเจ้าว่าเฮาต้องนําบริการการจ้างงานกลับมาสู่มือของสาธารณะเฮาต้องมีหน่วยงานดูแลอิสระและเฮาต้องยุดสูบเงินไปให้ผู้บริการที่แสวงหาผลกําไรที่เพียงแต่หาเงินจากการทําหายผู้คนที่อ่อนแอถ้าหากรัฐบาลนี้บ่พร้อมที่จะนําการบริการเวียกงานกลับมาสู่มือของสาธารณะและยกเลิกโครงหางของพันธะที่บีบังคับและแบบลงโทษตามความจริงแล้วการปฏิรูปเหล่านี้บ่มีขาเท่ากับเชือกที่มันเขียนไว้องค์ประกอบที่ถกเถียงกันหลายที่สุดของระบบที่ฮักก็ได้ประกาศคือพันธะห่วมหรือ Mutual Obligations ที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนั่นภายใต้โครงสร้างพันธะห่วมหรือ Mutual Obligations ผู้ซอกเวียกที่ได้รับสวัสดิการต้องเฮ็ดเวียกบางอย่างให้สำเร็จเพื่อจะได้รับเงินซอยเหลือต่อไปตามการคาดคะเนของสภาสูงในปี2025กล่าวว่ารัฐบาลฮู้ว่าระบบการปฏิบัติตามเป้าหมายอัตโนมัติกำลังก่อให้เกิดอันตรายและยังมีคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของมันในขณะที่รายงานของผู้ตรวจสอบในปี2025พบว่าการบริการหางานของเอกชนได้เห็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการแนะนำให้ผู้คนที่มีสิทธิ์ได้รับการลงโทษทางการเงินที่หุนแหงอแมนดาริชเวิร์ธกล่าวว่ารัฐบาลได้รับเอาคำแนะนำทั้งหมดของผู้ตรวจสอบและพยายามที่จะจัดการกับความเป็นห่วงทางกฎหมายโดยการจ้างผู้คนหลายขึ้นเพื่อเพิ่มการควบคุมของมนุษย์ในการตัดสินใจแบบอัตโนมัติรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ตัดสินใจว่าจำเป็นต้องมีขั้นตอนพันธะห่วมหรือ Mutual Obligations ที่ยืดหยุ่นหลายขึ้นในแต่ละสาย
4: The type of mutual obligations will differ depending on how

0: someone is from the labor market
1: ประเภทของพันธะห่วมหรือ mutual obligations จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าไผอยู่ไกลจากตลาดแรงงานหลายปานใดฉะนั้นถ้าหากท่านอยู่ใกล้ตลาดแรงงานแล้วการยืนใบสมัครเวียกที่ท่านสนใจและอยู่ในแผนเป้าหมายของท่านก็จะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมถ้าหากท่านอยู่ห่างไกลจากตลาดแรงงานและบ่มีความชำนาญที่พร้อมจะเฮ็ดเวียกก็บ่มีเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งใบสมัครอย่างบ่ฮู้จบก่อนที่เขาเจ้าจะมีทักษะสำหรับเวียกเหล่านั้นอิงตามเจคูนันโฆษกของศูนย์กลาง Anti Poverty Center ผู้ที่กล่าวว่าระบบนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบังคับให้ผู้คนให้มีเวียกเฮ็ดในเศรษฐกิจที่ออกแบบเพื่อให้มีคนตกงานอย่างน้อย 4%แล้วกล่าวว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับอุปสรรคด้านโครงสร้างแทนที่จะเอาใจใส่กับอุปสรรคส่วนบุคคล
2: What we need to see is you know to renationalize these services of course there were issues with the Commonwealth Employment Service
1: สิ่งที่เราต้องเห็นคือการเฮ็ดให้บริการเหล่านี้กลับคืนมาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคืนแน่นอนมันเคยมีปัญหากับ Commonwealth Employment Serviceแต่ท่านฮู้ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้คือเฮากําลังเห็นเงินจํานวนหลายพันล้านดอลลาร์ไหลออกไปต่างประเทศผ่านกองเงินทุนและบริษัทการลงทุนที่ผู้ให้บริการเหล่านี้ผูกพันอยู่ฉะนั้นสิ่งที่เฮากําลังเห็นก็คือเงินถูกเอาออกไปจากผู้คนหรือเงินที่ควรใช้เพื่อช่วยเหลือผู้คนมันถูกส่งไปหาผลประโยชน์ของบริษัทเหล่านี้วิธีที่ดีกว่านั้นแม้นให้รัฐบาลดําเนินการบริการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการเงินเหล่านั้นถูกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้คนเมื่อเขาเจ้าต้องการเจคุณนันกาวาการเปลี่ยนแปลงนั้นบ่ได้มีหยังหลายไปกว่าการเปลี่ยนชื่อเท่านั้น
2: I mean they had a three-tiered system under the Job Active system instead of stream 1 2 and 3 they had stream A B and C so we're not really seeing a fundamental
1: เขาเจ้ามีระบบ3ชั้นภายใต้ระบบเบียกงานแทนที่จะเป็นสายที่1 2และ3เขาเจ้ามีสาย A B และ C ฉะนั้นพวกเฮาจึงบ่เห็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีให้บริการสําหรับผู้คนที่ทานฮู้ว่าถูกบังคับให้เข้าไปในระบบที่บีบังคับเหล่านี้รายงานโดยซิดนีย์แลงข่าว SBS Newsจัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
3: เอา sbs.com.au/lao เป็นถิ่นฐานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและไซส์แนวคิดของทานห่วมกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: จงเข้าเบิ่ง www.facebook.com/sbslaoแล้วฟังพากย์รายการภาษาลาวและให้คะแนนนำ้ำ
1: การเปลี่ยนไปใส่รถไฟฟ้าเหมาะสมกับท่านหรือบ่โดยโซอีโทมายดูท่านรู้สึกถึงผลกระทบของความบ่มั่นคงและความบ่แน่นอนของราคาน้ำมันเมื่อบ่นมานี่และคิดอยากเปลี่ยนไปใส่รถไฟฟ้าหรือบ่ท่านบ่แม่นเพียงคนเดียวที่คิดแบบนั้นด้วยอัตราการขายกำลังเพิ่มขึ้นและการจูงใจของรัฐบาลก็กำลังซอยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่มันเป็นไปได้เพียงใดสำหรับผู้ขับขี่ในออสเตรเลียที่จะเปลี่ยนไปใส่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าหรือ EV กำลังเป็นที่นิยมหลายขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่ยังบ่มั่นคงอิงตามข้อมูลอุตสาหกรรม EV คิดเป็น1ใน6ของรถที่ขายในออสเตรเลียในเดือนเมษาปี2016ฮุเซนเดียเป็นศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลยีการขนส่งและความยืนยงหรือ Transport Technology and Sustainability ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์นเล่าว่าการลงทุนเถื่อนทำอิฐสำหรับ EV ยังสูงกว่ารถที่ใส่น้ำมันหรือเพโทรและน้ำมันกระสวนหรือดีเซลแต่ราคาได้ลดลงเมื่อจำนวนการขายและทางเลือกที่เพิ่มขึ้น
2: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago we would struggle to find
1: พวกเรากำลังเริ่มเห็นรถหลายรุ่นที่แตกต่างกันทั้งในขนาดและระดับราคาที่สามารถเข้าถึงได้3-4 ปีก่อนมันเป็นการยากที่จะสอกหา EV ที่มีราคาต่ำกว่า $50,000 ในปัจจุบันราคาที่อยู่ประมาณ30กลางๆด้วยสิ่งจูงใจของรัฐบาลนำอีกรถเหล่านี้สามารถมีราคาถือลงกว่านั้นได้แต่ก็มีบางรุ่นที่ราคายังแพงอยู่ให้กวดสอบกับรัฐบาลของรัฐหรือเขตปกครองของฐานสำหรับสิ่งจูงใจที่มีให้เมื่อทานซื้อ EVพนักงานที่มีเงินเดือนประจำยังสามารถหับการลดภาษีสำหรับการเช่าซื้อหรือลีสรถ EV ได้อีกด้วยอเล็กซ์ฟอร์เรสต์ผู้จัดการเรื่องรถและน้ำมันที่รออยู่ Automobile Club of Western Australia อธิบาย
3: So if you have a novated lease you can get a discount on the fringe benefits tax so that can save you quite some thousands of dollars annually over say a 5-year lease
1: ถ้าหากท่านเริ่มการเช่าซื้อหรือลีสใหม่ท่านสามารถได้รับการลดภาษีจากผลประโยชน์เพิ่มเติมหรือ the fringe benefits tax ท่านก็จะสามารถถอนเงินได้หลายพันดอลลาร์ต่อปีในระยะการเช่าซื้อ5ปีและจะปล่อยให้ลูกค้าไปเบิ่งว่าสัญญาการเช่าซื้อใหม่จะเหมาะสมกับเขาเจ้าหรือบ่

0: เมื่อเปรียบเทียบใช้กับรถใช้น้ำมันเพโตรและน้ำมันกระสวน EV จะถือกว่าในการใช้งานคาดว่าผู้ขับขี่สามารถถอนเงินได้ถึง 70% สำหรับน้ำมันและ 40% สำหรับค่าบริการต่อปีโปรเฟสเซอร์เดียอธิบายว่ามันหมายความว่าแนวใด
1: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol.
0: ราคาไฟฟ้าถือกว่าน้ำมันต่อกิโลเมตรเฮาบ่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าคือการกับน้ำมันและ EV เนื่องจากมีกลไกที่ง่ายกว่าในเครื่องจักรของรถใช้น้ำมันฉะนั้นค่าบริการซ่อมแซมก็ต่ำกว่าคือกันดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปการเก็บถอนเงินเหล่านั้นสามารถเพิ่มขึ้นและสามารถชดเชยราคาซื้อที่สูงกว่าได้แต่อย่าลืมว่าการถอนเงินแม้นน้อยกว่าเมื่อซื้อพลังงานไฟฟ้าอยู่สถานีสาธารณะหรือ Public Charging Stations เพราะมันมีราคาแพงกว่าการชาร์จอยู่ที่บ้านเมื่อเทียบใส่กิโลวัตต์อาวร์ของการชาร์จระยะทางของการขับขี่ EV ในตลาดปัจจุบันเป็นเท่าไหร่
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate.
0: รุ่นพื้นฐานสามารถเดินทางได้ประมาณ400ถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จในแต่ละครั้งข้อบกพร่องแม้นเมื่อท่านต้องเดินทางระหว่างรัฐยกตัวอย่างในกรณีนี้ท่านจะต้องวางแผนการหยุดพักของท่านโดยเฉพาะในเขตนอกเมืองมีระยะหลายพันกิโลเมตรที่บ่มีเครื่องชาร์จไวหรือ fast charger นั่นอาจเป็นปัญหาได้ถ้าท่านอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ท่านอาจต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการนิติบุคคลหรือ managing strata body ของท่านเพื่อติดตั้งเครื่องชาร์จ EV โดยเฉพาะจะสำหรับผู้ขับขี่หลายคนท่านอาจจะสามารถเสียบ EV ใส่สายไฟในเฮือนของท่านได้มิสเตอร์ฟอร์เรสต์กล่าว
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to...
0: ถ้าหากท่านมีบ่อนจอดรถอยู่นอกถนนและมีจุดไฟฟ้าอยู่ในห้องรถหรือบ่อนจอดรถของท่านท่านสามารถชาร์จมันได้โดยใส่สายไฟนั่นและมันมักจะเหมาะสมกับผู้ที่บ่จำเป็นต้องขับรถไกลเกินไปเส้นต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อมื้อแต่ถ้าหากท่านต้องขับรถไปทางไกลทุกมื้อการเดินทางไกลจะใช้พลังงานหมอไฟรถหลายท่านจะต้องตื่นมันตลอดคืนและนั่นคือบอนที่เกี่ยวกับชาร์จเจอร์อยู่ในบ้านโดยที่รถไฟฟ้ามีมาหน่อยกว่า20ปีในออสเตรเลียตลาดมือสองยังอยู่ในระยะเริ่มต้นยังได้ก็ตามเฮาได้เห็นความเสื่อมหันของผู้บริโภค EV ที่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นในหลายเดือนที่ผ่านมาพร้อมด้วยมูลค่าของการขายคืนเกือบเท่ากับรถที่ใช้น้ำมันเช่นเดียวกับรถอื่นๆมันสำคัญที่จะพิจารณาทางเลือกการสนับสนุนและการบริการหลังการขายผู้ซื้อ EV ในอนาคตควรพิจารณาการหับประกันหมอไฟฟ้านำอีกข่าวดีก็แมนว่าตลาด EV มีการแข่งขันสูงและนั่นเป็นผลดีต่อผู้บริโภคมิสเตอร์ฟอร์เรสต์กล่าว
2: Fortunately for consumers we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment so doing your research not just car reviews
0: โชคดีสำหรับผู้บริโภคพวกเขามีประมาณ60 brands ในตลาดเวลานี้ฉะนั้นการค้นคว้าของท่านบ่เพียงแต่การศึกษาเรื่องรถเท่านั้นแต่ให้ฮู้ว่าผู้คนคิดแนวใดเกี่ยวกับประสบการณ์ของการเป็นเจ้าของ EVและให้แน่ใจว่าท่านฮู้ว่าท่านจะได้หยังสำหรับราคาที่ท่านต้องการจ่ายและว่ามันเหมาะสมกับความต้องการของฐานเช่นกันสมัครเป็นสมาชิกหรือ Subscribe หรือติดตาม Podcast Australia Explained สำหรับข้อมูลที่มีคุณค่าและคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในชีวิตใหม่ของฐานในออสเตรเลียท่านมีคำถามหรือแนวคิดแนวใดเกี่ยวกับหัวข้อบ่ส่งอีเมลถึงพวกเฮาที่ australiaexplained@sbs.com.auรายงานโดย Zoe Tomaidu ข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
3: ดาวน์โหลด SBS Audio App มื้อนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: านซอกฟังและให้การมักซอบภาครายการภาษาลาวใดทุกเวลาและแหน่งใดอยู่ที่ www.facebook.com/sbslao
1: เฮซโบลาได้ปฏิเสธขอตกลงการหยุดยิงครั้งใหม่ระหว่างอิสราเอลและเลบานอนผู้นำของกลุ่มที่สนับสนุนโดยอิหร่านกล่าวว่าเงื่อนไขดังกล่าวได้ถูกต่อห้องกันในการเจรจาที่เขาเจ้าบ่ได้เข้าร่วมและมันก็เท่ากับการยอมจำนนบีวาควรรายงานไซดอนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเลบานอนอยู่ทางภาคใต้ของเบรุตภาคใต้ของไซดอนได้เป็นเป้าหมายของการโจมตีของอิสราเอลหลายเถื่อและซาลานาซาบชาวเมืองกาวาเรากำลังหวังว่าจะมีการหยุดยิงที่ยาวนาน
2: แต่เราเห็นแล้วเรานะเรานึกมาว่า

0: We're tired of hearing about a ceasefire agreement being reached and then not to have it.
1: พวกเขาเมื่อยที่จะได้ยินเกี่ยวกับการตกลงเรื่องการหยุดยิงและแล้วก็บ่ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นมีแต่เว้าแต่บ่เฮ็ดพวกเขาได้กลับคืนไปหาบ้านหลายเทื่อแล้วและพวกเขาก็ต้องผัดถิ่นอีกพวกเขาเมื่อยที่จะได้ยินเกี่ยวกับการหยุดยิงและตื่นเต้นที่จะกลับบ้านพวกเขาอิดเมื่อยหลายข้าพเจ้าหวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขและพวกเขาหวังว่าจะมีการหยุดยิงอย่างแท้จริงบ่มีความชัดเจนว่าเราจะสมหวังหรือบ่นับตั้งแต่การหยุดยิงได้เริ่มต้นในวันที่17เดือนเมษาได้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,500 คนในการโจมตีของอิสราเอลในประเทศเกือบทุกมื้อและบัดนี้อิสราเอลและเลบานอนได้ตกลงที่จะต่ออายุเงื่อนไขของการสงบศึกใหม่แต่ข้อตกลงนั้นกำลังมีความเสี่ยงต่อการเป็นไปบ่ได้นาอิมกะเซมผู้นำของเฮซโบลากล่าวว่ามันปฏิเสธเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนโดยบ่มีการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นข้อตกลงที่ขึ้นอยู่กับการหยุดยิงทั้งหมดของกลุ่มทหารในคำแถลงการผู้นำกล่าวว่าเงื่อนไขของการหยุดยิงจะอนุญาตให้อิสราเอลบรรลุเป้าหมายของตนและเท่ากับการยอมตำนนของเฮซโบลา
2: What we are concerned about is an end to the aggression, ceasefire, and Israel's withdrawal.
1: สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงคือการหยุดการหุกคานการหยุดยิงและการถอนตัวของอิสราเอลพวกเขาบ่ได้สัญญากับกลุ่มใดว่าจะหยุดการต่อต้านตราบใดที่ยังมีการยึดครองอยู่ผู้บังคับบัญชาของกำลังป้องกันการปฏิวัติของอิหร่านหรือ Revolutionary Guards Quds Force ซึ่งก่อตั้งเฮซโบลาในปี1982กล่าวว่าขอเรียกร้องขั้นต่ำที่สุดแม้นการถอนตัวของอิสราเอลไปหาตำแหน่งที่มันมีอยู่ก่อนสงครามจะเริ่มต้นแต่อิสราเอลยังคงโจมตีทางภาคใต้ของเลบานอนและอิสราเอลแคทส์รัฐมนตรีป้องกันประเทศอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลจะบ่ถอนออกจากเขตนั้นหรือหยุดการปฏิบัติการในประเทศซึ่งเขาเจ้าได้บุกรุกในเดือนมีนาพร้อมกับสงครามในอิหร่านในขณะเดียวกันจำนวนผู้เสียชีวิตในชายแดนเลบานอนก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอิสราเอลได้รายงานถึงการตายที่ทำอิฐนับตั้งแต่การประกาศการหยุดยิงใหม่ในเลบานอนกองทัพกล่าวว่าทหารคนหนึ่งของเขาเจ้าเสียชีวิตหลังจากขีปนาวุธที่ยิงโดยเฮซโบลาถูกรถถังอยู่ภาคใต้ของเลบานอนนั่นเฮ็ดให้ทหารอิสราเอล18คนได้เสียชีวิตในเลบานอนนับตั้งแต่วันที่2มีนาในหลายชั่วโมงนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงใหม่ในเลบานอนการโจมตีของอิสราเอลก็ได้ฆ่าคนอย่างน้อย4คนและผู้รักษาสันติภาพของสหประชาชาติคนหนึ่งสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติได้ยืนยันการตายของผู้รักษาสันติภาพของสหประชาชาตินั้น
3: Sergeant Milan Jovanovic of Serbia's 27th Mechanized Battalion died early this morning from critical
1: Sergeant Milovan Jovanovic จาก 27th Mechanized Battalion ของเซอร์เบียได้เสียชีวิตในมื้อเช้านี้จากอาการบาดเจ็บสาหัสเมื่อลูกปืนขบตกใส่ตำแหน่งของลาวไก่เมืองมัจยุนในภาคใต้ของเลบานอนเลขาธิการประนามการฆ่าเพื่อนร่วมงานรักษาสันติภาพของเฮาเพิ่นขอแสดงความเสียใจอย่างเหลือเกินต่อครอบครัวหมู่เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของผู้รักษาสันติภาพที่เสียชีวิตและต่อรัฐบาลและประชาชนของเซอร์เบียมิสเตอร์ยูจาริกยังกล่าวอีกว่าอัตราการผัดถิ่นภายในของเลบานอนได้เล็งโตไว้ขึ้นโดยประชาชน 200,000 คนถูกบังคับให้อพยพจากบ้านเฮือนของเขาเจ้าอยู่นอกเมืองทางใต้ของเบรุตเพียงแห่งเดียวตามคำสั่งให้อพยพของอิสราเอลที่ประกาศในวันจันทร์อิหร่านได้เฮ็ดให้การหยุดยิงในเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำหรับการตกลงสันติภาพกับอเมริกาและได้แนะนำเมื่อบรอนมานีว่ามันสามารถเข้าแทรกแซงโดยกงเพื่อสนับสนุนเฮซโบลาถ้าหากอิสราเอลยังโจมตีหรือยกระดับการโจมตีอยู่ที่นั่นโดยที่มีการโจมตีข้ามเขตแดนที่อาจเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของการหยุดยิงที่หาก่อเจรจาในเลบานอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกากล่าวว่าความผันผวนในตะวันออกกลางได้เฮ็ดให้คิดทบทวนเกี่ยวกับคำอธิบายของลาวเกี่ยวกับการหยุดยิง
4: Pretty much the way it is, it's a different part of the world. You know, I'd say that part of the world, ceasefire is when you're shooting
1: มันเกือบเป็นแบบนั้น มันเป็นส่วนที่บ่คือกับบ่อนอื่นของโลกข้าพเจ้าจะว่าว่าในส่วนนั้นของโลกการหยุดยิงแม่นเมื่อทานยิงเพียงแต่พอสมควรไมค์ไลออนส์อดีตนายทหารของอเมริกาและนักวิเคราะห์ทางการทหารกล่าวว่าคำว่าเหล่านั้นบึงคือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของมิสเตอร์ทรัมป์ที่จะปลดปล่อยอเมริกาออกจากความขัดแย้งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเลบานอนและในอิหร่านมิสเตอร์ทรัมป์กล่าวว่าการเจรจาที่จะยุติการสู้รบในทั้งสองด้านจำเป็นต้องแยกจากกันแต่อิหร่านยืนยันว่าทั้งสองมีความเสื่อมโยงกันและอาทิตย์นี้มันได้คู่ว่าจะยุติการเจรจากับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการขยายเขตการปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลในเลบานอนมิสเตอร์ไลออนส์บอกกับ CBS News ว่าสิ่งนี้เฮ็ดให้มิสเตอร์ทรัมป์ตกอยู่ในตำแหน่งที่ยุ่งยาก
5: He's trying to show strategic patience right now until he thinks he can get a solution. I think the Iranians are trying to goad the Americans.
1: เรากำลังพยายามแสดงความอดทนทางยุทธวิธีในเวลานี้จนกว่าเราคิดว่าเราจะสามารถหาทางออกได้และข้าพเจ้าคิดว่าอิหร่านกำลังพยายามยั่วยงอเมริกาให้เพิ่มการปฏิบัติการหลายขึ้นข้าพเจ้าคิดว่านั่นจะเป็นหายนะข้าพเจ้าบ่คิดว่านั่นเป็นการกระทำที่ดีสำหรับพวกเขาในเวลานี้ที่จะดำเนินการขนาดใหญ่แบบนั้นอีกเห็นได้อย่างสัดแจ้งว่า Epic Fury เป็นชัยชนะทางทหารแต่พวกเขายังบ่ทันได้ปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกันพวกเขาเพียงแต่มีการปิดล้อมในตอนนี้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ข้าพเจ้าคิดว่านักการเมืองได้ตัดสินใจเลือกที่จะขัดขานประธานาธิบดีที่จะเหตุหลายกว่านั้นฉะนั้นอิหร่านจึงพยายามนำข้าเจ้าเข้ามาและยกระดับข้าพเจ้าคิดว่าประธานาธิบดีกำลังพยายามแสดงความหยับยั้งแต่เราต้องสอกหาเส้นทางกลางอย่างไวโดยเฉพาะถ้าหากอิหร่านตัดสินใจว่าเขาเจ้าจะบ่หัวมือในการเจรจารายงานโดยบีวาควันข่าว SBS News จัดทำโดยซักภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
6: เวลาสำหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงจะได้ถูกนำมาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 น.แรงถ้าเป็นข่าวของท่านขอให้เป็นข่าวดีสำหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทำขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าวูรันเจรีวอยโวรงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569รายการวันจันทร์วันนี้อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
2: อันดับหนึ่งเป็นรถยนต์นะคะรถกระบะรวมถึงรถไฟฟ้านะคะถัดลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศถัดลงไปนะคะเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
1: ์20ปีที่ไทยและออสเตรเลียนะคะมีข้อตกลงการค้าเสรีกันค่ะเปิดทางให้สินค้าและธุรกิจไทยได้เติบโตในออสเตรเลียนะคะฟังคุณพรพัฒน์พันงอกผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยณ นครซิดนีย์อธิบายถึงเรื่องนี้ค่ะ
3: The tone shift like I feel likeIt's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag.
1: ธงของชาวเกาะช่องแคบทอเรสนะคะเป็นธงที่มักจะอยู่คู่กับธงของชาวอบอริจินและธงชาติออสเตรเลียค่ะ Australia Explain วันนี้มีเรื่องราวของธงผืนนี้นะคะรวมถึงสัญลักษณ์และความสำคัญต่อพวกเขาค่ะรวมถึงมีเรื่องของมาตรการป้องกันฉลามหลังจากที่มีเหตุฉลามกัดหลายครั้งแล้วนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
4: ยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาพบร่าง 1,450 รายแล้วชายออสเตรเลียถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมวัยรุ่นหญิงไทยหลังถูกจับที่สนามบินสุวรรณภูมิรัฐนิวเซาท์เวลส์เพิ่มงบโดรนตรวจจับฉลามติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29มิถุนายน2569กับดิฉันชยดาพาวมาติดตามข่าวเด่นข่าวแรกวันนี้นะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายังคงสร้างความเสียหายอย่างหนักขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารที่พังถล่มล่าสุดทีมกู้ภัยจากสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสสามารถช่วยชีวิตชายคนหนึ่งและลูกชายวัยรุ่นออกมาจากกองซากปรักหักพังได้สำเร็จโดยทั้งสองถูกลำเลียงลงจากกองเศษอาคารด้วยเปลสนามเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้แล้ว33รายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งเมื่อหลายวันก่อนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกหลายพันคนดานคริสเตียนตอเรสเบเมโอจากสหพันธ์กาชาติและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศกล่าวว่าภารกิจค้นหาและช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารจำนวนมากที่พังถล่มประชาชนไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยในบ้านของตนเองได้และหลายคนไม่มีที่พักพิง
5: We have to consider too that there are a lotOf buildings that have been destroyed, people cannot return to their homes.
4: เขาระบุว่าขณะนี้มีการส่งคลินิกเคลื่อนที่2แห่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยคลินิกจากสเปนจะเดินทางถึงเวเนซุเอลาในวันพุธส่วนอีกแห่งอยู่ในระหว่างการยืนยันเพื่อเสริมศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลนอกจากนี้โรงพยาบาล8แห่งของสภากาชาดเวเนซุเอลาก็กำลังให้บริการอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อรองรับผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันรัฐบาลเวเนซุเอลากำลังเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเพิ่มขึ้นโดยหลายฝ่ายมองว่าการรับมือกับภัยพิบัติของภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เพียงพอขณะที่ภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากอาคารส่วนใหญ่กลับขับเคลื่อนโดยอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่มากกว่าหน่วยงานของรัฐมาติดตามข่าวจากประเทศไทยค่ะข่าวต่อไปนี้อาจมีเนื้อหากระทบกระเทือนจิตใจค่ะ ชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมในประเทศไทยหลังพบศพของเด็กหญิงวัย17ปีถูกยัดใส่กระเป๋าเดินทางและนำไปทิ้งไว้ริมทางรถไฟในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีตำรวจไทยระบุว่าผู้ต้องหาคือนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนซึ่งถูกจับที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายนขณะที่กำลังเตรียมขึ้นเครื่องบินของสายการบินเจสตาร์เพื่อเดินทางกลับยังนครเพิร์ธประเทศออสเตรเลียสื่อท้องถิ่นของไทยรายงานว่าหลังพบศพของวัยรุ่นหญิงในกระเป๋าเดินทางสีดำริมทางรถไฟเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมชายชาวออสเตรเลียรายนี้ไว้เพื่อดำเนินคดีตามรายงานของ The Pattaya News ผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงแรกก่อนจะอ้างภายหลังว่าเป็นการป้องกันตัวโดยกล่าวว่าผู้เสียชีวิตใช้มีดทำครัวข่มขู่ระหว่างเกิดการโต้เถียงอย่างไรก็ตามในคลิปวิดีโอที่ตำรวจบันทึกไว้คาแมนกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่ยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้สังหารเด็กหญิงวัย17ปีขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจไทยและข้อกล่าวหายังไม่ได้รับการพิสูจน์ในชั้นศาลกลับมาที่ข่าวในประเทศนะคะกลุ่มรณรงค์ด้านสิทธิสัตว์ยินดีกับการที่รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศให้โดรนตรวจจับฉลามล่าตระเวนตามชายหาดหลายแห่งตลอดทั้งปีแต่ยังคงเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้ตาข่ายดักฉลามองค์กร Human World for Animals Australia ระบุว่าสัตว์ทะเลที่ติดตาข่ายฉลามกว่าร้อยละ90ไม่ใช่ฉลามสายพันธุ์ที่เป็นเป้าหมายแต่กลับเป็นสัตว์ทะเลชนิดอื่นรวมถึงสัตว์ใกล้สูญพันธุ์รัฐบาลรัฐ New South Wales ประกาศจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม34ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อขยายโครงการใช้โดรนตรวจจับฉลามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนป้องกันความเสี่ยงจากฉลามมูลค่ารวม120ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียภารกิจลาดตระเวนจะดำเนินการโดย Surf Fly Saving New South Wales โดยให้ความสำคัญกับชายหาดที่มีนักว่ายน้ำและนักโต้คลื่นจำนวนมากรวมถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุฉลามเข้าทำร้ายบ่อยครั้งสตีฟเพียร์สประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Surf Fly Saving

ริงนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าการขยายโครงการครั้งนี้จะทำให้มีการเฝ้าระวังฉลามด้วยโดรนรวมกว่า 220,000 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ชายหาดพร้อมลดความจำเป็นในการพึ่งพามาตรการที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลชนิดอื่นมาปิดท้ายด้วยข่าวคณะกรรมการไต่สวนหาความจริงสาธารณะแห่งพระองค์ว่าด้วยการต่อต้านชาวยิวและความสามัคคีในสังคมของออสเตรเลียจะกลับมาเปิดการไต่สวนต่อสาธารณะอีกครั้งในวันนี้วันที่29มิถุนายนหลังจากก่อนหน้านี้มีการรับฟังพยานเป็นการลับในประเด็นด้านความมั่นคงผู้ที่จะเข้าให้การในวันนี้ได้แก่ผู้รอดชีวิตจากเหตุกราดยิงที่หาดบอนไดซึ่งต่อมากลายเป็นเป้าของทฤษฎีสมคบคิดบนโลกออนไลน์รวมถึงสมาชิกของหนึ่งตระกูลมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียและตลอด2สัปดาห์ข้างหน้าคณะกรรมการจะพิจารณาบทบาทขององค์กรสื่อตลอดจนลักษณะความแพร่หลายและปัจจัยที่ทำให้เกิดการต่อต้านชาวยิวรวมถึงวาจาที่สร้างความเกลียดชังในสื่อสังคมออนไลน์ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท30สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท4สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้69เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่30มิถุนายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด18องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มอุณหภูมิสูงสุด18องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนเป็นช่วงๆอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนอุณหภูมิสูงสุด16องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีฝนตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุด16องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสช่วงเช้าและอาจมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด20องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนอุณหภูมิสูงสุด21องศามาปิดท้ายที่ดาวินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีรายงานจากห้องส่งของ SBS ในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการของ SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3และออกอากาศซ้ำนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ในวันเดียวกันค่ะตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบรานะคะรับฟังสดได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thaiถ้าหากว่าพลาดรายการสดสามารถฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์นะคะทาง YouTube ช่อง SBS ไทยในทุกพอดคาสต์แพลตฟอร์มค่ะติดตามข่าวสารและเรื่องราวของชุมชนไทยในออสเตรเลียได้ทางเว็บไซต์ทาง Facebook และ Instagram ของ SBS ไทยนะคะสำหรับตอนนี้เราไปฟังเสียงเรียกร้องมาตรการป้องกันฉลามค่ะหลังมีเหตุฉลามกัดคนต่อเนื่องหลายครั้งแล้วในปีนี้ค่ะจากที่มีเหตุฉลามกัดคนหลายครั้งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในปีนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญออกมาคัดค้านข้อเรียกร้องให้กำจัดฉลามขณะที่รัฐบาลระบุว่ายังไม่ตัดทางเลือกใดทิ้งจุดประเด็นคำถามว่าเราจะเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัยได้อย่างไรและรัฐบาลควรออกมาตรการป้องกันมากกว่านี้หรือไม่คุณทีมิทเชลผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะจากที่มีเหตุฉลามกัดคนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในปีนี้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะนำไปสู่ข้อเรียกร้องให้มีการกำจัดฉลามและหนึ่งในนั้นมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอต
9: Just read the latest news about a woman fighting for her life after a shark attack at Coogee Beach. It's so
8: ผมเพิ่งอ่านข่าวล่าสุดเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฉลามกัดที่หาดคูจีมันไม่ถูกต้องที่เราไม่กำจัดฉลามหลังเกิดเหตุมันไม่ถูกต้องที่เราไม่มีการทำประมงฉลามเชิงพาณิชย์ทั้งที่จำนวนฉลามเพิ่มขึ้นอย่างมากและมันไม่ถูกต้องที่เราไม่ให้ความสำคัญกับผู้คนมากกว่าฉลามอดีตนายกรัฐมนตรีแอบบอตกล่าวและล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุฉลามกัดในรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยมีหญิงวัย35ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะว่ายน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยที่มีธงสีแดงเหลืองทางด้านทาร่ามอริอาตี้รัฐมนตรีการเกษตรแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ไม่ปิดโอกาสต่อมาตรการกำจัดฉลาม
10: Nothing is off the table in terms of how we keep the community safeBut we swim in the ocean.
8: ไม่มีมาตรการใดถูกตัดออกจากการพิจารณาในการรักษาความปลอดภัยของชุมชนแต่เราว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรรวมกับสัตว์ที่มีชีวิตที่หายใจได้และเราต้องใช้ทะเลร่วมกันทุกวัน

0: รัฐมนตรีมอริอาตี้กล่าวและเจ้าหน้าที่นะคะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฉลามขาวขนาดใหญ่หรือ Great White Shark ที่กัดลีอาสจวตขณะที่แมตทิสเซอร์เวิร์ธรองรัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่าการกำจัดฉลามไม่อยู่ในแผน
1: Great Whites are threatened and protected species in Australia so there certainly won't be any culling of that particular
0: ฉลามขาวขนาดใหญ่เป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามและได้รับการคุ้มครองในออสเตรเลียดังนั้นจะไม่มีการกำจัดฉลามชนิดนี้อย่างแน่นอนผมได้คุยกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทำงานด้านนี้อยู่พวกเขาบอกว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิน้ำที่อุ่นขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่รอบซิดนีย์กำลังทำให้ฉลามที่ดุร้ายกว่าเช่นฉลามกระทิงเคลื่อนมาทางใต้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยทางน้ำของชุมชนอย่างชัดเจนผมคิดว่าเราควรรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเขากล่าวดร.เลโอนาร์โดกีดานักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามจากสมาคมอนุรักษ์ทางทะเลออสเตรเลียระบุว่าฉลามมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศและยังไม่มีหลักฐานว่าการกำจัดฉลามจะช่วยให้ผู้คนปลอดภัยขึ้นได้จริง
2: You look at white sharks they migrate pretty much right around the Australian coastline
0: ฉลามขาวมักอพยพไปทั่วแนวชายฝั่งออสเตรเลียหลายตัวถูกติดแท็กและอพยพจากออสเตรเลียไปถึงนิวซีแลนด์ยังมีเรื่องเล่าที่หลายคนรู้จักเกี่ยวกับฉลามขาวตัวหนึ่งชื่อนิโคลซึ่งอพยพระหว่างแอฟริกาใต้กับออสเตรเลียดังนั้นเมื่อพูดถึงการกำจัดฉลามวิธีเดียวที่มาตรการนี้จะได้ผลคือคุณต้องกำจัดพวกมันทุกตัวให้หมดสิ้นดร.กีดากล่าวและดร.กีดาได้เสริมว่าหลักการเดียวกันนี้ใช้กับฉลามกระทิงหรือบูชาร์คซึ่งเป็นฉลามที่อาศัยบริเวณปากแม่น้ำและพบได้บ่อยในอ่าวซิดนีย์ในช่วงฤดูร้อนโดยส่วนใหญ่จะอพยพขึ้นเหนือในฤดูหนาวทางด้านคุณร็อบฮาร์คอร์ดศาสตราจารย์กิตติคุณด้านนิเวศวิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยแมคควอรีเห็นด้วยกับเรื่องนี้รวมถึงชี้ไปที่ผลจากความพยายามกำจัดฉลามสองครั้งใหญ่ในอดีต
3: One is in Hawaii where they culled nearly 5,000 tiger sharks after a number of
0: ครั้งหนึ่งที่ฮาวายมีการกำจัดฉลามเสือเกือบ 5,000 ตัวหลังมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากเหตุฉลามกัดหลายรายแต่ไม่ได้ส่งผลต่อจำนวนเหตุฉลามกัดเลยเพราะยังมีฉลามจากพื้นที่อื่นเข้ามาแทนที่และมีโครงการลักษณะคล้ายกันที่เกาะรียูเนียนในมหาสมุทรอินเดียซึ่งเกิดเหตุฉลามกัด8ครั้งและมีผู้เสียชีวิตหลายรายในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขากลับมาใช้โครงการกำจัดฉลามเสืออีกครั้งแต่จำนวนฉลามเสือก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่คุณทำเป็นการสร้างพื้นที่ว่างให้ฉลามจากที่อื่นเข้ามาแทนที่ศาสตราจารย์ฮาร์คอร์ดกล่าวและหลักฐานที่มีก็ยังไม่เพียงพอนะคะในการสนับสนุนข้ออ้างที่ว่าจำนวนฉลามกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อย้อนกลับไปในปี2018นักวิจัยพบว่าจำนวนฉลามขาวขนาดใหญ่ยังคงที่หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยดร.กีดาเสริมว่าการมีโดรนทำให้ผู้คนมองเห็นฉลามได้มากขึ้นขณะที่ชุดเวทสูทสมัยใหม่ก็ช่วยให้ผู้คนใช้เวลาในทะเลได้นานกว่าเดิม
2: So zooming out when we look at shark bites yes historically they are on the increase and this is probably most likely because
0: หากมองในภาพกว้างเมื่อพิจารณาเหตุฉลามกัดจะเห็นว่าในทางประวัติศาสตร์จำนวนเหตุเพิ่มขึ้นและสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นชาวออสเตรเลียร้อยละ90อาศัยอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ชั่วโมงชายหาดจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของวิถีชีวิตของเราดังนั้นผู้คนจึงลงน้ำมากขึ้นบ่อยขึ้นและนานขึ้นเขาอธิบายหลังจากเหตุฉลามกัด9ครั้งที่บันทึกไว้ในปีนี้นะคะมี4ครั้งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตโดยเกิดขึ้นในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรัฐควีนส์แลนด์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ผู้เสียชีวิต1รายกำลังว่ายน้ำขณะที่อีก3รายกำลังตกปลาด้วยฉมวก
2: I mentioned the spear fishing because technically they're most likely to be classified as technically as provoked
0: ผมพูดถึงการตกปลาด้วยฉมวกเพราะในทางเทคนิคเหตุเหล่านี้มีแนวโน้มจะถูกจัดว่าเป็นเหตุที่มีการกระตุ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณออกไปจงใจกระตุ้นฉลามเอานิ้วไปจิ้มจมูกมันแล้วบอกว่ามาสิฉันไม่กลัวหรอกแต่เป็นเพราะกิจกรรมที่

0: คุณทำกำลังส่งสัญญาณบางอย่างออกไปเช่นคนใช้ฉมวกแทงปลาปลามีเลือดออกและกระเสือกกระสนซึ่งดึงดูดฉลามได้ดร.กีด้ากล่าวอย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตสาหกรรมปฐมภูมิและการพัฒนาภูมิภาคของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ออกแนวทางแนะนำสำหรับผู้ตกปลาด้วยฉมวกนักดำน้ำนักว่ายน้ำและนักโต้คลื่นเพื่อช่วยให้ปลอดภัยในทะเลสำหรับนักว่ายน้ำคำแนะนำคือว่ายให้ใกล้ชายฝั่งหลีกเลี่ยงการลงน้ำในช่วงพลบค่ำหรือรุ่งเช้าหรือเมื่อมีบาดแผลเลือดออกและหลีกเลี่ยงน้ำขุ่นด้วยและหน่วยงานดังกล่าวย้ำในแถลงการณ์ว่าไม่มีมาตรการใดที่จะรับประกันความปลอดภัยของนักว่ายน้ำได้อย่างเด็ดขาดทางด้านคุณคริสเปปินเนฟนักวิจัยระบุว่าความวิตกกังวลของสาธารณชนต่อประเด็นนี้มักนำไปสู่เรื่องการเมือง
1: I do. I think the New South Wales government has clearly opened the door to a bull shark call.
0: ผมคิดว่ารัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เปิดทางอย่างชัดเจนให้มีการกำจัดฉลามกระทิงและพวกเขามองว่านี่เป็นโอกาสเพื่อเพิ่มคะแนนทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งอีก8เดือนและกำจัดฉลามกระทิงที่ไม่มีใครชอบอยู่แล้วแม้ว่ามันจะเป็นส่วนประกอบที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศก็ตามผมจึงมักพูดเสมอว่าการกำจัดฉลามช่วยปกป้องนักการเมืองแต่ไม่ได้ปกป้องนักว่ายน้ำผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เคยจริงเท่ากับในการถกเถียงครั้งนี้มาก่อนเขากล่าวทางด้านศาสตราจารย์ฮาคอร์ดกังวลว่าการตอบสนองในปัจจุบันจะตั้งอยู่บนอารมณ์มากกว่าวิทยาศาสตร
2: ์ Because we do get upset when people get injured and harmed and people have almost a visceral
0: fear เราเจ็บปวดเมื่อมีคนบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายและลึกๆแล้วผู้คนก็มีความกลัวฉลามเพราะเราเป็นสัตว์ที่เดินสองขาและกำลังเข้าไปในโลกของพวกมันซึ่งเราเชื่องช้าเกรงกลางและไม่สามารถหนีได้เร็วนักผมคิดว่านั่นหมายความว่าเรามีความกลัวต่อการถูกล่าฝังลึกอยู่ในตัวเราและเราเองก็แยกตัวออกจากธรรมชาติมากเสียจน

0: su SBS.
1: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: เกี่ยวกับเส้นทางของพวกมันและพฤติกรรมของพวกมันนอกจากนี้ยังมีการสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่ฉลามมีแนวโน้มจะกัดคนมากที่สุดการใช้วิทยาศาสตร์เหล่านี้ร่วมกับโดรนและสมาร์ทดรอมไลน์ที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ติดแท็กสัตว์ได้มากขึ้นสามารถเคลื่อนย้ายพวกมันออกไปได้ก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามเป็นวิธีปกป้องผู้คนที่มีประสิทธิภาพมากเขากล่าวทางด้านดร.กีด้าระบุว่ารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกำลังทดลองใช้แนวกั้นเชิงนิเวศหรือ Eco Barrier
3: So these are kind of semi-rigid enclosures that go from the sea floor to the surface
2: สิ่งนี้เป็นเหมือนโครงกั้นกึ่งแข็งที่ทอดตัวจากพื้นทะเลขึ้นมาถึงผิวน้ำสามารถกันฉลามออกไปได้ขณะที่ผู้คนยังสามารถลงเล่นน้ำได้ใช้ทะเลได้ดร.กีด้ากล่าวแนวกั้นดังกล่าวแตกต่างจากอวนกันฉลามแบบดั้งเดิมซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ฉลามขนาดใหญ่ติดอวนและตายลงทางด้านวุฒิสมาชิกปีเตอร์วิชวิลสันระบุว่าในทางปฏิบัติออสเตรเลียมีการกำจัดฉลามอยู่แล้วผ่านโครงการควบคุมฉลามในรัฐนิวเซาท์เวลส์และในรัฐควีนส์แลนด์โดยเฉพาะการใช้อวนกันฉลามซึ่งมีเป้าหมายลดจำนวนฉลามเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ชายหาดแต่เขามองว่ามาตรการที่ใช้มานานหลายทศวรรษนี้ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเขาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางมีบทบาทในการลดความเสี่ยงจากฉลามมากขึ้น
4: I feel this issue should be elevated to national cabinet and we called 10 years ago for the federal government to convene a national summit
2: ผมคิดว่าประเด็นนี้ควรถูกยกระดับเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแห่งชาติเมื่อ10ปีก่อนเราเคยเรียกร้องให้รัฐบาลกลางจัดการประชุมสุดยอดระดับชาติปัญหาหนึ่งคือแต่ละรัฐมีแนวทางลดความเสี่ยงจากฉลามต่างกันและสิ่งที่เราต้องมีไม่ว่าจะเป็นงบประมาณสำหรับโครงการโดรนโครงการโดรนตรวจจับฉลามและการให้ความรู้ที่ดีขึ้นเงินทุนเหล่านี้มักเป็นเพียงระยะสั้นบางครั้งยังต้องพึ่งพาการบริจาคและแรงงานจากอาสาสมัครด้วยและหากรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยการคุ้มครองประชาชนเป็นหน้าที่อันดับหนึ่งของรัฐบาลก็ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในบางพื้นที่ที่สำคัญเราอยากเห็นการประชุมสุดยอดระดับชาติที่จัดโดยรัฐบาลเครือจักรภพโดยมีรัฐต่างๆและผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เข้าร่วมเขากล่าวแล้ววุฒิสมาชิกปีเตอร์นะคะยังต้องการให้มีงบสนับสนุนอุปกรณ์ยับยั้งฉลามที่พิสูจน์แล้ววัดใช้ได้ผลคล้ายกับโครงการที่ดำเนินอยู่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรวมถึงการใช้เวทสูตรที่ต้านการกัดเช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่อย่างเซ็นเซอร์ปัญญาประดิษฐ์คุณผู้ฟังคะล่าสุดคุณลีอาสจวตผู้หญิงที่ถูกฉลามขาวต้องสงสัยนะคะกัดขณะว่ายน้ำที่หาดคูจีเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเธอได้ฟื้นจากภาวะโคม่าและพ้นภาวะวิกฤตแล้วแต่ยังต้องฟื้นฟูร่างกายอีกสักระยะขณะเดียวกันนะคะล่าสุดรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ประกาศเพิ่มงบ34ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการโดรนตรวจจับฉลามโดยตั้งเป้าให้มีการเฝ้าระวังตลอดทั้งปีตามชายหาดชาว70แห่งทั่วรัฐและครอบคลุมชายหาดมหาสมุทรทั้งหมดในซิดนีย์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยตรวจจับฉลามและแจ้งเตือนผู้ใช้ชายหาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะที่จบไปคือมาตรการรับมือหลังจากที่มีเหตุฉลามโจมตีหลายครั้งในรัฐนิวเซาท์เวลส์เสียงเรียกร้องนะคะให้มีแนวทางป้องกันโดยไม่ทำลายระบบนิเวศโดยคุณทีมิทเชลผู้สื่อข่าวของ SBS เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะ
5: SBS
6: SBS
7: SBS
8: SBS
9: SBS
10: SBS Radio

0: ผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
1: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS Thai มาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
2: คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยณนครซิดนีย์กับบทบาทของข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยออสเตรเลียหรือเรียกสั้นๆว่า TAFTA ที่มีต่อธุรกิจไทยในออสเตรเลียค่ะช่วงนี้ Australia Explain นะคะมีเรื่องของธงชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสอีกหนึ่งธงที่มักจะอยู่คู่กับธงชาติออสเตรเลียและธงอบอริจินค่ะ

0: คุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นธงสามผืนนะคะโบกสะบัดเคียงกันซึ่งได้แก่ธงชาติออสเตรเลียธงของชาวอบอริจินและธงของชาวเกาะช่องแคบทอเรสธงทั้ง3สะท้อนความหลากหลายของประเทศรวมถึงชนชาติแรกของออสเตรเลียคือชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสซึ่งมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันโดยธงของชาวเกาะช่องแคบทอเรสมีสีเขียวน้ำเงินดำและขาวและเป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์และความเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาคุณนิกยาหัดสิงห์ผู้สื่อข่าวของ SBS เล่าเรื่องราวของธงผืนนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะหมู่เกาะช่องแคบทอเรสเป็นกลุ่มเกาะที่ตั้งอยู่ระหว่างปลายคาบสมุทรเคปยอร์กในรัฐควีนส์แลนด์และประเทศปาปัวนิวกินีหมู่เกาะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลียและเป็นถิ่นอาศัยของชาวเกาะช่องแคบทอเรสซึ่งมีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อปี1992สภาประสานงานหมู่เกาะได้จัดประกวดออกแบบธงประจำชุมชนสำหรับชาวเกาะช่องแคบทอเรสและผลงานที่ชนะเลิศเป็นของลุงเบอร์นาร์ดนามอกจากเกาะเทอร์สเดย์ต่อมาลุงเบอร์นาร์ดได้เสียชีวิตลงไม่นานหลังจากการประกวดก่อนที่เขาจะได้เห็นผลงานการออกแบบของตนได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญทุกวันนี้สำหรับลูกชายของเขาเบอร์นาร์ดนามอกจูเนียร์ธงผืนนี้ช่วยคงสายสัมพันธ์สำหรับพ่อเอาไว้และเมื่อใดที่เขาได้เห็นธงเขาจะนึกถึงวัยเด็กและค่ำคืนที่เฝ้าดูพ่อวาดภาพทุกสีและทุกสัญลักษณ์บนธงล้วนมีความหมายสีเขียวแทนผืนดินสีน้ำเงินแทนผืนน้ำของช่องแคบทอเรสและสีดำแทนชาวเกาะช่องแคบทอเรสและดารีสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเกาะช่องแคบทอเรสรวมถึงดาวสีขาว5แฉกเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มเกาะหลักทั้ง5กลุ่มของช่องแคบทอเรสคุณไทเรลวิตตี้นักศึกษากฎหมายชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสเกิดและเติบโตบนเกาะเทอร์สเดย์ก่อนย้ายมาอาศัยอยู่ที่เมืองทาวน์สวิลล์รัฐควีนส์แลนด์เขากล่าวว่าธงผืนนี้เป็นตัวแทนของชุมชนวัฒนธรรมและผู้คนชาวเกาะช่องแคบทอเรส
1: The township, like I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story.

0: สำหรับผมธงของชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเราโดยตัวมันเองเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวของเราและการมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะในฐานะชุมชนขนาดเล็กเมื่อคุณเห็นธงผืนนี้มันบอกเล่าเรื่องราวว่าเราเป็นใครเรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนและเราก้าวเดินต่อไปอย่างไรผ่านพ้นความอยุติธรรมทั้งหมดนับตั้งแต่ยุคอาณานิคมครั้งหนึ่งผู้คนของเราถูกมองว่าเป็นพืชและสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นสำหรับผมธงผืนนี้สื่อความหมายได้ด้วยตัวเองมันทำให้ผมรู้สึกว่าตัวตนของผมได้รับการมองเห็นในฐานะมนุษย์เพราะธงนี้เป็นตัวแทนของผู้คนของผมเขากล่าวโดยทั้งเบอร์นาร์ดจูเนียร์และไทเรลเติบโตบนเกาะเทอร์สเดย์ซึ่งทั้งคู่บรรยายว่าเป็นชุมชนเล็กๆที่คึกคักและเต็มไปด้วยครอบครัวและวัฒนธรรมธงผืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันสำหรับไทเรล
1: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places up in the mainland, it just makes me feel so seen. Where
0: การได้เห็นธงในสถานที่อย่างห้องพิจารณาคดีหรือในสถานที่ต่างๆบนผืนแผ่นดินใหญ่ในชีวิตประจำวันทำให้ผมรู้สึกว่าผู้คนมองเห็นตัวตนของผมจริงๆแม้ว่าผมจะมาจากเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งบนแผ่นดินใหญ่แต่เมื่อเข้ามาบนแผ่นดินใหญ่แล้วเห็นธงของผมในสถานที่ต่างๆเห็นธงของผมในไปรษณีย์ท้องถิ่นหรือเห็นบางคนสวมสัญลักษณ์นี้บนเสื้อผ้ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผู้คนบนแผ่นดินใหญ่มีความรักและให้ความเคารพต่อพวกเราที่อยู่บนเกาะมันทำให้เราทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลียและเห็นว่าเรามีความเชื่อมโยงกันและกำลังพยายามก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเขาอธิบายคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนะคะธงชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสโบกสะบัดอยู่ทั่วออสเตรเลียคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นธงผืนนี้อยู่นอกโรงเรียนมหาวิทยาลัยรัฐสภาเทศบาลท้องถิ่นและในศาลโดยมักโบกสะบัดเคียงคู่กับธงของชาวออบอริจินและธงชาติออสเตรเลียค่ะสำหรับเบอร์นาร์ดจูเนียร์เขายังจดจำชีวิตก่อนที่ธงผืนนี้จะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทุกวันนี้เขาเห็นธงค่อยๆแพร่หลายไปทั่วหมู่เกาะหลังการประกวดในช่วงทศวรรษ1990เขายังเคยเห็นธงของชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสในดินแดนห่างไกลด้วยซึ่งเขาเดินทางนำสารคดีเรื่องCarrying the flag ไปใช้ในเทศกาลต่างๆทั่วโลกและเคยได้เห็นธงผืนนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียในกรุงลอนดอนกรุงปารีสและในนครนิวยอร์กเขากล่าวว่าทุกครั้งธงผืนนี้จะนำเขาหวนกลับไปเป็นเด็กบนเกาะเทอร์สเดย์ที่เฝ้ามองพ่อทำงานออกแบบธงเป็นครั้งแรก
2: No matter where I am when I see the flag I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder doing all them sketches
0: ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนเมื่อผมได้เห็นธงผืนนี้ผมจะเห็นภาพวัยเด็กของตนเองที่เติบโตบนเกาะแล้วนึกถึงตอนที่เฝ้ามองข้ามไหล่ของพ่อขณะที่พ่อกำลังวาดภาพร่างเหล่านั้นแม้ตอนที่ผมนำสารคดีไปแคนาดาและเห็นธงผืนนี้โบกสะบัดอยู่ที่นั่นมันพาผมกลับไปที่ออสเตรเลียและผมไม่ได้เคยคิดเลยว่าตนเองอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของโลกผมแค่นึกถึงวัยเด็กแล้วจู่ๆก็กลับมารับรู้ความจริงว่าอ้อใช่สิผมอยู่ต่างประเทศนั่นคือความรู้สึกที่ผมมีทุกครั้งที่เห็นธงผืนนี้เขากล่าวเบอร์นาร์ดจูเนียร์นะคะต้องการให้เด็กๆ เติบโตขึ้นมาโดยรู้เรื่องราวเบื้องหลังของธงของชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสเขายังได้ร่วมเขียนหนังสือสำหรับเด็กเรื่อง Our Flag Our Story กับโทมัสเมเยอร์โดยมีเทอร์รี่เจย์เมอร์ดี้เป็นผู้วาดภาพประกอบ
2: I've had a lot of readings at schools especially around Reconciliation Week and NAIDOC and all the
0: ผมได้ไปอ่านหนังสือในโรงเรียนหลายแห่งโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แห่งการปรองดองและสัปดาห์นายดอกความเห็นที่ผมได้รับจากครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนก็คือเด็กๆสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มนี้มากเขากล่าวและเมื่อคุณผู้ฟังได้เห็นธงของชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสคุณกำลังเห็นสัญลักษณ์ที่มีชีวิตของผืนดินทะเลและผู้คนธงผืนนี้สะท้อนวัฒนธรรมที่ยังคงเติบโตและเข้มแข็งในช่องแคบทอร์เรสทั่วออสเตรเลียและทั่วโลกคุณไทเรลกล่าวว่าธงผืนนี้บอกเล่าถึงเรื่องราวของอดีตและปัจจุบันรวมถึงยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่องราวในอนาคตด้วย
1: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue.
0: เป็นเรื่องที่ดีที่เรามีธงซึ่งอุทิศให้กับเราและออก

0: โดยเราเพื่อเราเพื่อสร้างแรงผลักดันให้เราเดินทางต่อและก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อที่เราจะได้ภาคภูมิใจในการยอมรับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเราเขากล่าวที่ผ่านไปคือ Australia Explain เรื่องราวของธงของชาวเกาะช่องแคบ Torres อีกหนึ่งชนพื้นเมืองออสเตรเลียและความสำคัญของการมีธงผืนนี้คู่กับธงชาติออสเตรเลียและธงของชาวอบอริจินคุณนิกยาหัดสิงห์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานเรียบเรียงและนำเสนอโดยชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะ
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
2: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: ดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
0: คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยณ นครซิดนีย์เล่าถึงประโยชน์ของ TAFTA หรือ Thailand Australia Free Trade Agreement ที่มีมากว่า20ปีกับออสเตรเลียค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพรพัฒน์พันงอกนะคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยณ นครซิดนีย์สวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
0: ก็นับว่าเป็น20ปีแล้วนะคะที่มีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยออสเตรเลียค่ะจนถึงทุกวันนี้สินค้าไทยมีวิวัฒนาการอย่างไรในตลาดออสเตรเลียบ้างคะ
6: คือการค้าไทยออสเตรเลียก่อนการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะคะหรือ Thailand Australia Free Trade Agreement TAFTA เนี่ยในปี2547เนี่ยมูลค่าการค้า2ฝ่ายรวมกันนี่ก็ประมาณ 4,465 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะตอนนั้นไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่12ออสเตรเลียนำเข้าจากไทยเนี่ยมีสัดส่วน 2.67% นะคะของการนำเข้าทั้งหมดแต่ว่าภายหลังที่มีทัฟต้ากันแล้วเนี่ยทัฟต้าเองก็เป็นความตกลงการค้าเสรีสองฝ่ายฉบับแรกของไทยที่ก็มีขอบเขตกว้างขวางนะคะครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้าบริการและการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือในเศรษฐกิจสาขาต่างๆเนี่ยพอเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2548เนี่ยออสเตรเลียก็ลดภาษีนำเข้าเป็นศูนย์จำนวน 5,083 รายการก็คิดเป็นร้อยละ83ของรายการสินค้าทั้งหมดทันทีเลยให้กับไทยในปี2558ตอนนั้นนะคะในปี2548เนี่ยมูลค่าการส่งออกรถยนต์ไทยรถยนต์จากไทยนะคะเพิ่มขึ้นมากที่สุดเกือบ2เท่าจากปี2547เนี่ยแค่786ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มมาเป็น 1,424 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2548เพราะนั้นสินค้าส่งออกไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะร้อยละ80ก็จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ15เป็นสินค้าเกษตรถ้าฟังแล้วก็คือมูลค่าก็คือเพิ่มขึ้นการค้าระหว่างกันก็เพิ่มขึ้น

0: ตั้งแต่มีความตกลงถ้าเรามองถึงปีปัจจุบันหรือปีที่แล้วนะคะที่ผ่านมา2568เนี่ยไทยก็เป็นคู่ค้าอันดับที่6นะคะสัดส่วนการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นนะคะจาก 2.67% ในปี47เป็น 2.17% นะคะในปี68เป็นสัดส่วนของการนำเข้าจากแหล่งนำเข้าทั้งหมดในปี2568เนี่ยการส่งออกของไทยก็มีมูลค่า 12,394 ล้านเหรียญสหรัฐสินค้าส่งออก5อันดับแรกของเรานะคะมาออสเตรเลียก็คืออันดับ1เป็นรถยนต์นะคะรถกระบะรวมถึงรถไฟฟ้านะคะถัดลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศถัดลงไปนะคะเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีทองคำไม่ได้ขึ้นรูปแล้วก็ยังรถยนต์ใหม่ส่วนมูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รวม 16,981 ล้านเหรียญสหรัฐมีสินค้าที่มีการขอใช้สิทธิประโยชน์ของ FTA สูงสุดโดยรวม5อันดับแรกก็อันดับแรกแน่นอนยานยนต์สำหรับขนส่งและส่วนของอุปกรณ์ยานยนต์นะคะอันดับที่2ก็เครื่องปรับอากาศแล้วก็ส่วนประกอบอันดับ3ก็คือปลาทูน่ากระป๋องอันดับ4ก็ผลิตภัณฑ์พลาสติกอันดับ5ก็คือสินค้าอาหารและเครื่องดื่มค่ะจะเป็นวิวัฒนาการของการส่งออกและการค้าระหว่างกันนะคะ
1: ก็เท่าที่ฟังก็คือมีสินค้าที่มีศักยภาพเยอะมากอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ในแต่ละกลุ่มของสินค้าที่มีศักยภาพเนี่ยค่ะเป็นสินค้าประเภทใดคะถ้าจะให้ลงแบบรายละเอียดนะคะ
0: ถ้าหลักๆ กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดออสเตรเลียนะคะอันแรกแน่นอนแล้วถ้าเราพูดถึงท็อป5เมื่อสักครู่นี้เราก็ต้องกลับมาที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
1: ค่ะ
0: เรามีสินค้ารถยนต์อะไหล่และส่วนประกอบกลับไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อย่างเช่นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นตู้แช่แข็ง
1: ค่ะ
0: มีเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะมีเมล็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อันนี้เนี่ยเรามีศักยภาพมากเนื่องจากว่าไทยเองก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญนะคะเราผลิตสินค้ามีคุณภาพได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลก็ทำให้ต่างประเทศต่างชาติเข้ามาลงทุนในสินค้าเหล่านี้ในประเทศไทยค่อนข้างมากและหลากหลายทำให้เราก็มีสินค้าที่มีคุณภาพส่งออกไปยังต่างประเทศก็รวมถึงออสเตรเลียด้วยถ้าพูดถึงรถยนต์ของเรารถกระบะของเราก็เราส่งมาออสเตรเลียแต่เราเป็นผู้นำตลาดครองสัดส่วน 42% นะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศเนี่ยเราก็ครองสัดส่วนตลาดที่ 48% นะคะถัดไปเราก็มีศักยภาพเรื่องสินค้าอาหาร
1: ค่ะ
0: คือสินค้าอาหารเช่นข้าวนะคะแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่นี่ค่ะทั้ง Woolworths ทั้งโคเนี่ยก็นำเข้าสินค้าข้าวของเราเข้ามาก็นำเข้ามาตั้งแต่เป็น OEM แบรนด์ของซุปเปอร์นะคะหรือไม่อย่างบริษัทเอกชนผู้นำเข้ายี่ห้อ Sunrise ค่ะก็นำเข้าจากไทยเหมือนกันนำเข้ามาแพ็คในแบรนด์ของเขานะคะส่วนอาหารทะเลเนี่ยเราก็ส่งออกอาหารกระป๋องนะคะเป็นทูน่ากระป๋องให้กับแบรนด์จอห์นเวสนะคะนอกนั้นเราก็จะมีซอสและเครื่องปรุงต่างๆนะคะถ้าท่านไปเดินในซูเปอร์ทั้งเอเชียนกรอสเซอรี่หรือก็เมนสตรีมอย่างเช่นWoolworthsและโคเนี่ยก็จะเห็นซอสและเครื่องปรุงค่อนข้างเยอะเรามีอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานนะคะจริงๆประเทศไทยอาหารไทยก็ติด1ใน5อาหารที่รับความนิยมมากที่สุดในออสเตรเลียอยู่แล้วก็สินค้าเราก็เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพนะคะทางภาครัฐของไทยนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็มีโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะ Thai Kitchen to the World นะคะแล้วก็ยังมีโครงการ Thai Select ที่ก็เป็นที่ยอมรับนะในระดับโลกแล้วถ้าเราพูดถึงสินค้าอาหารเราก็เก่งในเรื่องสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเหมือนกันเราก็เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าอาหารสุนัขกับแมวในระดับโลกนะคะนั่นก็จะมีศักยภาพที่จะมาออสเตรเลียเช่นกันยังมีสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนะคะพวกทองคำไม่ได้ขึ้นรูปเครื่องเพชรพลอยรูปพรรณและเงินเนี่ยก็เครื่องประดับเงินของไทยก็เป็นที่ยอมรับที่นี่นะคะนอกจากนั้นสินค้าที่มีแนวโน้มที่ดีที่นี่ก็เป็นสินค้าสุขภาพและความงามโดยเฉพาะที่จะส่งเสริมความยั่งยืนและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยก็มีการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆเพื่อสุขภาพและความงามอย่างต่อเนื่องก็น่าจะสามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตของชาวออสเตรเลียนะคะที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ก็ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
1: คิดว่าปัจจัยอะไรคะที่ทำให้สินค้าไทยเนี่ยค่ะสามารถแข่งขันในตลาดออสเตรเลียได้ค่ะ
0: จริงๆอย่างที่กล่าวไปไทยก็เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็อาหารแปรรูปที่มีศักยภาพการผลิตของเราก็ได้มาตรฐานระดับโลกนะคะมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบกับคู่แข่งเราก็คือทำให้เรามีโอกาส มากในการแข่งขันในตลาดออสเตรเลียเราสามารถส่งออกในแบรนด์ตัวเองแล้วก็ผลิตให้กับแบรนด์ดังได้หลายรายการไทยเองก็มีแรงงานที่มีทักษะฝีมือค่อนข้างสูงนะคะก็ไม่ได้แพ้ประเทศอื่นเลยเนาะเพราะฉะนั้นการผลิตสินค้าและบริการรวมถึงหัตถการทางการแพทย์ก็ได้รับความนิยมนะคะเป็นที่ยอมรับในกระบวนการผลิตโดยทั่วไปแล้วเราก็เป็นไปตามเป้ามาตรฐานสากลแรงงานเราก็มีฝีมืออันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นจากคู่ค้านะทั้งด้านสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรามีความตกลง FTA เนาะไทยออสเตรเลียFree Trade Agreement เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการการค้าระหว่างประเทศนะคะคือภาครัฐของทั้งสองฝ่ายก็ผลักดันให้เกิดการค้ามากขึ้นจากความตกลงดังกล่าวนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าในด้านต่างๆนะคะทั้งในระดับทวิภาคีแล้วก็พหุภาคีอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องการลงทุนก็ทาง BOI ก็สนับสนุนให้เกิดการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศคือเรามาลงทุนที่ออสเตรเลียและออสเตรเลียก็ไปลงทุนที่ไทยเช่นกันการค้าการลงทุนก็เสริมกันละกันนะคะภายใต้ความตกลงที่เรามีร่วมกันในปัจจุบัน
1: ก็เท่ากับว่าเราเติบโตมาเยอะมากอยู่เหมือนกันนะคะนับตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2569เนี่ยนะคะ20ปีของการที่เรามีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยออสเตรเลียอาจจะมีการบอกคำแนะนำหรือเคล็ดลับนะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยที่อาจจะฟังอยู่ที่อยากจะเข้ามาบุกตลาดในออสเตรเลียเนี่ยค่ะมีข้อที่ควรจะเตรียมตัวหรือว่าระวังเรื่องใดเป็นพิเศษไหมคะ
0: เรื่องของการเตรียมตัวนะคะด้วยเรามีความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันนะคะถ้าผู้ประกอบการจะขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้ความตกลงอันนี้ผู้ประกอบการจะต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก่อนนะคะเพราะว่าการค้าระหว่างประเทศก็จะเป็นต้องยืนยันตัวตนเพราะฉะนั้นการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็เป็นการยืนยันตัวตนในระดับนึงแล้วก็จะได้ใช้สิทธิประโยชน์ของ FTA ฉบับที่ไทยมีร่วมกับออสเตรเลียทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการเดินทางมาต่างประเทศอย่างในตลาดออสเตรเลียเนี่ยจริงๆผู้ประกอบการทุกท่านก็ต้องศึกษาแนวโน้มความต้องการสินค้าของไทยในตลาดนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงสภาพการแข่งขันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็อาจจะศึกษาได้จากรายงานแนวโน้มความต้องการตลาดโอกาสทางการค้านะคะของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครซิดนีย์เองหรือว่าจากแหล่งข่าวอื่นๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าท่านรู้จุดแข็งจุดขายของสินค้าหรือบริการของท่านนะคะดีแล้วท่านอาจจะอยากสร้างแตกต่างให้กับสินค้าของท่านเองนะคะให้สามารถแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าก็อาจจะเป็นการสร้างแบรนด์พัฒนาดีไซน์หรือก็ขอรับตราสัญลักษณ์อย่างเช่น Thailand Trustmark นะคะซึ่งก็เป็นตรารับรองคุณภาพสินค้าไทยที่ออกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะนี่เองถ้าท่านมีตราสัญลักษณ์รับรองเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพสินค้าอีกในระดับนึงท่านก็จะสามารถเข้าสมัครแข่งขันขอรับรางวัลอย่างเช่นรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมนะคะดีไซน์ Excellent Award หรือ D-Mark นะคะหรือรางวัลประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นนะคะของ Prime Minister Export Award อันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้กับต่างประเทศทราบว่าสินค้าของท่านได้รับรางวัลจากภายในประเทศแล้วก็อาจจะสามารถตอบโจทย์ของด้านคุณภาพมาตรฐานสำหรับคอน sumer ในต่างประเทศได้ในส่วนของตราสัญลักษณ์ต่างๆหรือรางวัลต่างๆเนี่ยก็อาจจะสามารถขอรับคำปรึกษานะคะจากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้านะคะอยู่ภายใต้กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศกรมการค้าระหว่างประเทศเช่นกันส่วนอื่นๆก็อย่างเช่นจริงๆแล้วถ้าท่านมีสินค้าที่อยู่ในแนวน้อมความต้องการแล้วถัดไปจริงๆผู้ประกอบการต้องหาผู้ซื้อผู้นำเข้าในตลาดเป้าหมายนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการขยายต่างตลาดต่างประเทศกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นะคะจริงๆแล้วท่านอาจจะเริ่มจากการไปแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้านานาชาติของไทยเองนะคะที่จัดโดยกรมนะคะในประเทศไทยหรือจะมางานแสดงสินค้าในออสเตรเลียทางสำนักงานก็มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการให้มาเข้าร่วมงานเป็นระยะนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามในเว็บไซต์นะคะนอกจากนั้นถ้าท่านสะดวกจะมาสำรวจตลาดด้วยตนเองก็สามารถดำเนินการได้แล้วอาจจะแวะมาหาลือกับที่สำนักงานนะคะมาคุยในเทรนด์กันได้ที่สำนักงานอันนี้คือถ้าท่านกำลังมองหาผู้นำเข้านะคะนอกจากนั้นจริงๆแล้วก่อนที่ท่านจะส่งออกมาท่านก็ควรจะต้องศึกษากฎระเบียบด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องการส่งออกจากประเทศไทยสินค้าบางรายการอาจจะมีมาตรฐานการส่งออกที่ท่านจะต้องศึกษาจากกรมการค้าต่างประเทศนะคะแล้วก็ในประเทศปลายทางอย่างออสเตรเลียท่านก็ต้องศึกษา

0: ระเบียบการนำเข้าสินค้าของออสเตรเลียโดยเฉพาะสินค้าเกษตรประมงปศุสัตว์นะคะก็จะมีขั้นตอนท่านต้องทราบในระดับหนึ่งนะคะจริงๆแล้วอ่ะท่านก็อาจจะขอคำปรึกษาจากศูนย์บริการส่งออกแบบเป็ดเสร็จนะคะ OSEC ของกรมได้นะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็อาจจะศึกษาในเบื้องต้นก่อนสำหรับเราไทยออสเตรเลียที่มีความตกลง FTA ระหว่างกันอาจจะศึกษาอัตราภาษีและสิทธิประโยชน์นะคะได้จากเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะหรือไม่ก็จากเว็บไซต์ของหน่วยงานศุลกากรของออสเตรเลียก็ได้อันนี้คือหากท่านจะดูสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะก็ศึกษาในส่วนนั้นได้นอกจากนั้นก็อาจจะต้องมีเรื่องศึกษาเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าและการชำระเงินนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านการค้าก่อนที่ท่านจะส่งออกให้กับผู้ประกอบการในออสเตรเลียท่านอาจจะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อผู้นำเข้าก่อนนะคะซึ่งก็สามารถเช็คได้ที่ Australian Security and Investment Commission นะคะอันนี้ก็เขาก็ทำหน้าที่เหมือนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของไทยแล้วก็จะเป็นผู้กำกับดูแลบริษัทและจดทะเบียนธุรกิจเพราะฉะนั้นการจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าของท่านก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องดำเนินการในเบื้องต้นนะคะหากท่านสนใจที่จะเข้ารับการอบรมนะคะการส่งออกเบื้องต้นหรือรายละเอียดอื่นๆเนี่ยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือ NEA นะคะก็มีคอร์สอบรมออนไลน์นะคะเพื่อท่านดูว่าอยากเข้าร่วมในส่วนไหนอาจจะมีทั้งความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจนะคะหรือก็หลักสูตรเสริมศักยภาพอื่นๆรูปแบบออนไลน์อันนี้ก็สามารถเลือกที่จะเช็คดูได้นะคะหากท่านต้องการหาผู้ให้บริการโลจิสติกสามารถที่จะเช็คไปที่ศูนย์ให้บริการโลจิสติกเพื่อการค้าระหว่างประเทศก็จะสามารถคัดสรรผู้ให้บริการที่มีมืออาชีพที่จะสามารถเตรียมเอกสารส่งออกดำเนินการด้านพิธีกรศุลกากรให้ท่านได้ในการสุดท้ายถ้าเกิดว่าท่านอยากคุยกับสปต.ก็สามารถซูมอินเราสามารถจัดซูมมีตติ้งให้ท่านได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนเรื่องของสิ่งที่ควรตระหนักสกต.ก็เห็นว่าออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะส่งออกสินค้าไทยที่เป็นสินค้าเกษตรมาจำหน่ายที่ออสเตรเลียก็ท่านก็ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของออสเตรเลียเช่นกันออสเตรเลียก็มีระเบียบเรื่องการปิดฉลากปริมาณสารตกค้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องควรระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดมาตรฐานออสเตรเลียอื่นๆอย่างเช่น Organic Certified Sustainability Label Food Labeling อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องศึกษาเอาไว้เป็นข้อมูลนะคะรวมถึงเรื่อง Biosecurity ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่ท่านก็ต้องตระหนักทราบไว้ในรายละเอียดไทยออสเตรเลียไม่ได้มีความตกลงกันเฉพาะระดับทวิภาคีนะคะเรามีความตกลงระดับ Regional ก็คือออสเตรเลียอาเซียนและนิวซีแลนด์ FTA นะคะรวมไปถึงอาเซียนฉะนั้นท่านก็อาจจะสามารถส่งออกไปใน region ได้เพิ่มเติมอันนี้ก็สิ่งที่ท่านน่าจะทราบเป็นข้อมูลไว้ในเบื้องต้นนะคะ
1: แล้วในอนาคตล่ะคะจะสามารถมองโอกาสของสินค้าแล้วก็ธุรกิจของไทยในออสเตรเลียไว้ยังไงบ้างคะ
0: คือจริงๆมันมีโอกาสในเรื่องความเชื่อมโยงด้านห่วงโซ่การผลิตห่วงโซ่การค้าระหว่างกันนะคะคือจริงๆมองว่าออสเตรเลียก็เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตในไทยนะคะอย่างเช่นมีถ่านหินบิทูมินัสมีทองแดงอลูมิเนียมธัญพืชอัญมณีนะในขณะที่ไทยเองก็เก่งเรื่องแปรรูปนะแล้วเราก็ได้รับการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะรวมทั้งจากออสเตรเลียด้วยเพราะฉะนั้นออสเตรเลียเองเมื่อเราผลิตฟินิชกู๊ดแล้วแล้วก็สามารถส่งกลับไปที่ออสเตรเลียได้เหมือนกันทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นทั้งแหล่งนำเข้าส่งออกระหว่างกันและกันนะคะซัพพลายเชนของกันและกันส่วนของออสเตรเลียเนี่ยเมื่อเปิดเสรีแล้วก็อนุญาตให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจหลายประเภทเลยนะคะยกเว้นหนังสือพิมพ์กับวิทยุกระจายเสียงการขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยานอากาศภาคธุรกิจไทยก็เข้ามาลงทุนในออสเตรเลียในหลากหลายสาขาอย่างเช่นพลังงานและการสื่อสารอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการโรงแรมที่พักเพราะนั้นจริงๆแล้วไทยเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพของออสเตรเลียได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะในด้านเทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนาร่วมกันออสเตรเลียก็มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมอาหารออสเตรเลียกับไทยเนี่ยก็สามารถส่งเสริมแลก

0: เปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการเกษตรยั่งยืนมลพิษต่ำนะคะเพื่อก็จะได้เพิ่มต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง
1: SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
2: คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาและรับฟังย้อนหลังได้ในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันนะคะตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะติดตามรับฟังรายการ SBS ไทยได้ทางเว็บไซต์worldwideweb.sbs.com.au/thai และทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการค่ะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ